0: แอร์เยอะกระปอนกำปอนมีดาหดเอกตุ่มกำปอนเรือแอตตี้ตาแรงกลุ่นนอกนี้บนรันลับเด็กนั้น
1: นักตะปบเกินกระแปรให้ประลึกหอยจากตะแกรกที่กระแปรมโปลเพราะกระปรปนรำบอนยำสอดบานน้องผมพี่เวลำพุยนักตะแปรมหอยเจงอสอมผันงานไปดีกึดนักดังตกเลิกประดึงบุษะต้องรอนรำบอนปุยเราแต่จากแอร์แปรให้กระตึงแอร์ห
0: อบรองรอบรำบอนไปดีคุยลำหนักกลตรองลำเด็ดลำวัดแดงบึกหนุกหน้าเวรแปลงให้ดับพรับตกเลือบรั่วลำคุณนักแก่งเดินดึงรั่วบาร์กึลบ่ดบัลบรั่วเลือดสามตามจริงปกนอแต่ดำปอนลานเติม
1: ปอลประเจ้าดับพรับตำกรอบดำบอนเติมแก่ตะแกรงเก่งกระเลงให้ปฏิญาณตึกตกเลือบรั่วแก่งเดินแอร์แปลงให้ลมก้นเห็บลานกำปอลบรรยากาศลังปมนรบตึกเงยมนงบระปมไฮมรถตึกเงยเย็นรบจารตะลักมองหอแก่เดิมปอลนำให้แก่หอปอนตรดปลอดเรมระอาจารตะลักก่อนเจงปรบันตึกตันมวยฟังนำกบระเบอร์ปิยปรอเบอร์ปูปิยมวยนอกประเกยอันจานอึกงันเอตากรับตุกเติมจารจารตะลักหุยลำนักเกลเบอร์เนนายกำลังเติมเนมปอลเบปอบเจกูจะรึงดอมประกาศนักตึกให้เวมกรากลให้นำตาก่อนเดเนแกตะกินเยอะเดือสินเวเนปนันกัมปอลนางประยุทธ์บาร์แคปรอยจดอปอนรถบริมระอาจารตะแกรงก่อนเจียงปรบินเตอตัลมวยฟังนำกบระบาร์ปูปิยปรอบาร์ปูปิยมวยซักตันตุกรบินแกกรับดวงจีอียังกรีนกันนึงเกียงควานตึงประดังจารควานตึงประมาตันตะกุกเวียดนามจารดันหูเทเติมปอเกตลังประดังจารเกียงควาเกตลังประตึงประมาตันตะกุกเวียดนามจาร
0: ละเปิมตนตามกรีบซักระแปลมให้เปิมเลือบรอแกงกิเดินตุกระบินยิ่งยาวประเลือดเติมฟังนำกบรอนำประบอประจับตาประนำประบอไปจับตามวยกล้ามหุยหนักยิ่งเปิมตามกรอบดุบลยิ่งขันมก้อนเจียงเปิมระบินตาแหลมมืดสะวัลลำมุดในเติมปอบันขันประจับพามนาเรียงดำลับนอนในผลลานเกินขันประจับพามนาเรียงก่อนใส่เรียมระแกเปิมเบรย์เย็นขึ้นเคิบกวาดยาดึงตรอมประกาศเติมตุกหยัดพระเบิ่มปองขันไปจุดบอลประดูนาวนี่บนลานเติมน้ำตาลดวังน้ำกบรอดูเบลเอ็นวิเชนกัลกรับตรงดิลอร์ตาเรียมระอาร์ระลับไข่พันกับพรำนาเฮงปุ่งฮีเด็กก็ปุ่งฮีเรียมระอาร์ยึดขันไข่ประหยัดนาเฮงนี่บนลานเดือยก็นี่บนลานเรียมระอาร์ตุกรบินเจร่าปนเจร่าป้อนาวนี่เกิลบรอเติมบันจับไข่ปอนรถบรอเรียมระอาร์จ่าตะลักเกิลมวยวันน้ำกบรอน้ำประบอบริจัตพร้อมน้ำประบอบไปจัตมวยกันฝ่ามดังควาเดือยร้อนนี่ความป้อนรถบรอเรียมระอาร์จ่าตะลักวันน้ำกบรอน้ำประบอบริจัตพร้อมน้ำประบอบไปจัตมวย
1: บรอดังตึงประกาศกังจังหารแต่จารตะลักมก่อนเจียงปรบินลังละประเลเติมประแคปุกนำยี่หันยาวประอันหุยนักเลเติมประแคลดนำเบอร์ยัดประเติมประแคปุกนำประดังตึงประกาศกังจังหารแต่จารยี่เกตลังลำหุยนักเริ่มกรัมปูลประดังลังกังจังเกลกระยับหารแต่กังจังหน่อยังเงินหารแต่ละจารหุยหายปรับสักเจนตำระตึงแปลจองเตะเติมกังจังแกหน่อติเยอเบอร์นาโรกก็ในแก่ปอบแอดร้อยหุยนักเก่งอีตุนเพราะตำติดมัดในปนานอลาจารนักเยหันตำระตึงลับเปิบเลติตานอเพนกระดกนาเพราะตาสกาไอซอยตีลับนอเพนกระดกนาไอซอตยกึดเชนไอซอหุยรันตุนเตยหุยนักลูกเกลกระปอยกะหันเจนติปอร์เตยรางต่างแข่งมัดปอร์โบเตยในเติมปลงตำกดเจเมยไปโบปกระบอนรัง

0: กษิมลังตามัดแบบโบตุรเฮียงป้อเตอปลงตาสกาลับคังปลอยยาโบเตอในเลิศปลอดตาสกาไตกึดละโพยตาตุรโบปนระเฮียงปรำจิบาร์เตอปลงตาสกาโดเลิศปลอดตาสกาเมินฮาร์ตักเลงเบอร์อะไรจานักไอซออันแก่ปลงเลิศตาสกาตาตุกตักเลงอะไรจานักปกหันแกงรังหัตจารย์เกตลังตำกริบตุบัลบันซอนยับกึ่งจันพันกราปรำยับปรำเตอร์ลับปอเจ็ดนอนเลตีปรแคลอยนำปริยปรอกหันแกงรังหัตจารย์ตะลักปอลปรออันจันปรักเติมจารย์ตะลักอเวจอนเกิลในปันลานฮิตกรุดกรันเจงปับนอเวเกปรักดองเติมปรอลซา
1: หุยบีเนี่ยปรักกันกุนนาวัลมัตตมวยอันเกิดตรอลอยแคปรอนับระบอบประจัตตปรอนอปรักดึงแก่กอลจารึงดรอมเติมจารบานคันดูเรียงปอกจัตตปอบอกลายปรักไอเจินคันปรอนาเรียงดำลับลึกนับระบอบประจัตตปรำจันไอเจินมัตตปรำก้อยบานาเรียงดำลับแขกหอวังนำหลอดลักนอปรักดึงแก่อันจันคันบานเรียงพามจัตมวยบอกลายปรักไอเจินพามนาเรียงดำลับลึกนับระบอบประจัตตปรำยักกันไอเจินมัตตปรอนาเรียงดำลับแขกหอวังนำหลอดลักนอกประดิษฐ์อันการอึกงันตากรับตกกรับนิสักดูบัลเลือดซาบลอบากรมีร์นักตั้งตรงหางลูกติกเยคันวิอันอัลลัมนอกประดิษฐ์อันการเรือกรับตก
0: เติมแวงปรแคบกนำบริยปรบรอกรับนิสักดูบัลเจอบรอลเลอร์เติมจารตะกลักวิเดย์หุยลำนักกัลลับอึกโปลนอเปอร์ปลังละไตเซมจอยบรอลเลอร์ตะในปันลานจิฮันเตล่าเติมตรองนรกหุยบหิตลังปรอตัยเซมจอยบรอลเลอร์จารตะกลักอันกึดฮีปรอเจมก่อนเจงซินจะเตอเตล่าตัยเซมจอยบรอลเลอร์ตัยแก้ปายัดมวยตุกตัยเซมจอยบรอลเลอร์ยิบเอ็นฮันอึกปอลบรอลเลอร์ฮอตุบาลเวเตล่าตากรับตรองเฟซบุ๊กซาโลติ๊กต็อกจิฮันคังปนยิปายรโปปรอเฮียงเตเน่เตยลังล่าบรอลเลอร์จิฮันกรับเปิบเตยเกิลจอยบรอลเลอร์เติมแวงปรแค่ฮิปรอยิเตยเกงแกปรอลเลอร์เพื่อปรอระเฮงตกฮิปรอมกรันเจงตรับปับนอลับเมยมัดปรำระโบปรำระเฮงเหล่านี้ต่อยเสริมปรอลเลอร์ตาไประโบพามระเฮงปรำจัดตื่นเน่เติมแอนฮันไประโบป้อระเฮงปรำจัดเหล่านี้ยิเตยจุยปรอลเลอร์ดักลากตึงแอร์ฮอแก่ตุรโบโปรเจสันนอในนายกำจังเติมฟังอึกนำจีดอเดินในฮอจีกริบหน่วยสักตุบาลตึงปรดแดงตึงปรดซาจีหันในปนานเกินปะตุบาลเติบตรองลำแกจังเพื่อแดงเพื่อกรุกนาแอตโรเมิงลับตุบาลในปนานตุกรำบอนวิกอายางคารนุสักตะบรอนติปอร์กูลจะในบรรลานคารนุสักตะบรอลซานักตะบรอนให้ในนายกำลังโฮมเวซุมแก่มัดตกผัดกระกรับนอเปิบตำเตี้ยตำอดรากปืนในบรรลานเติมบอลกึดเฟิงนักจังแกงจังเอกระแงนรำบอลหยดยัดเรนอยาวนับเกลติเอปืนในปอลเบตำแวงปรำแคบุกนำปริยปรอจารซุมเวลำหุยนักเกลปะระเจ็บให้ตะแหลมเมิดในนายกำลังเติมจาร
1: ระอันกรนปรำเจตปอยังปรนเลือกระแปลกไฮมโรเรินรำบอนในบนลานปุลบิ
0: เติบปอบระแปลกไฮโตรอนรำบอนเจงตรงโตตะในบนลานกึศซอปอบไฮอันระแปลกเปิดประเจงและระแปลกตาปรนเลือกซานกระเจงปอบนอเอียงกลรอตะมัด
1: ดูเบลตะโปรนักตักบนลานเอียงกลขึ้นโตกว่างร่ำหยดยัดนอนด้วยเพียนเบื้องปุลรอยเติม
0: ระอันกรนปรำเจตปอขนมเมอเอียงกลรอตะมัดเติมกรับรำบอนลานเวเนปนานกัมปอลลับลำหุยนักไอซอโดยเลนรอในตะเกยจารตะกลากโตลำหุยนักปอลบรอเกิลเลนรอให้นำสัตว์เยอะตาก่อนเดะเบเนเกิลบรอตามรตึงปลารอเอเกตะกินเยอริซินหุยปอลบรอไกลังเบื้อควากนกนา
1: ตานังไข่จะดองไข่มัดนอนนี่กูเพราะกานหรือดวนดักกองตัวเฮงซึ่งจะทำบินจุงดักกองดงคารนิสักเกินนังตักขีนนำตาปุ่งหิดเดเวียนทีเยืองโกนตุกอนปวนอาวันเอเก้าเดียนเยืองเยียงกอนเบิร์นนี่เกินพระตระดังปลาร้อเจ้าดอแก่ดึกันเยอะเดียวสิ้นสักจันเดแก่ดึกันเยอะเดียวสิ้นตำเติบเบิ่มหามบับ
0: โดยแก่ปกเกิลเบิร์ดแดงกนกนาให้ลำเปราะเบอร์ฟัลกรับตุกฮีเลอร์เปราะเกลมาจีฮันในปนลานเกิลนักเติกตาปงให้อังให้นำให้แก่ให้นำให้ฮอเวนต์ตนในสักอังเบรนฮับเบรกเกิล
1: trâu từng ẻ kho gấp đồng chí cả hàn đùa hiên sinh dịch phàm bơm từng bro hàn car sạc cơ bro tốt và ẻ cao mắt đồng chí dây bơ làm khuyến nắc tục và đù bùng hi đâu ta năng khe nặng thắc bởi đi ngạch dế nơm chào ta bùng hi nếp lan từng văn.

0: ลำปุ่นปลเลอไอซอเดยเลนรอในตะกะเกยจากตะลักตุ้งเง็ดลำขวินนักปุ่นปลอกเกินเลนรอให้นำสัตย์เยอะตาก่อนเดเบิร์นในเกินปลอกตะมรดังปลาร้อเจ้าดอมเกตเกินเยอะเดียวสิ้นยีเบอร์กับลังเดอะฮอเติมจาร์เกะบาร์จัดปุ่นปุ่งฮีโดยนักตักให้ลับบาร์จัดปุ่งฮีโดยมกระหน่ำโกโดยดองเกินเบอร์โปรเจกต์รูตาดูเฮงกลักประดูฮีดังโปรแกรมวัลยิ่งแต่ละตาดังโปรวัลตามปูลโปรลำถุนนักกุลจะกรับตุกฮิลโปรแกรมมานี่ลองนุสักรินดรอมดูริเคียงกลักพรักเกลนักมันตักขินำโกตาแดงเวียนถิ่นยืนกรับนุสักเลบดูวัลกรับตุกฮิลโปรของอันวัลดักลักนักมันตักเจดับยาวขินำตากรับปุ่งฮีลอร์ตันนังบาร์จิปอกแคปป์โดยขินำมาเฮไอ้ยาเกิลกรับปุ่งฮีเองเกิลเกมตุกโกเติมเงินคันโฮมลำอันแอลามหรือกรับตุกกึศซอบรอลำขวินนักเอเกิลดีมัดลังตันนี่เกิลบรอแก๊กมังจอดอมกึดเวิ้งเงิดดักเงี้ยตัวตาบุกดักเบื้องปุ่นรอย
1: วันนี้ปนันกัมพลจีโบเจงฮีเลอร์บรอรอนรัมบอนหอยลำนักเกิลนุยสักเกตลังมก่อนเจงเบิ้งรัมบอนตุกบอลฮิดึกสะเจิมตาจารตะลักตาอึกนำจีดอจีโบเยลำหุยนักเกลนุยสักเกตลังเกิลปอตุบอลลำบอลแก่อึกนอยแปลมให้เปิดประเจงในปนลานเปิดแก่นอยเอียงเกลเฮิมโตจีโบบอนฮิดึกตึงแอร์โตนักรังบาร์เฮงปนปงฮีแก่ตุบโบสันเฮงสัญญาพามนาวนิปนานตำแอนอักงานแอจิงเนมโปลเบอร์ไดดังนั้นก่อนเจียงประดังเจียงประเลิศต่างกันแอดึงบุกปุกนำจีโบเจียงขาดซักเกษมดังจอยในปนันน้อยยามอากาศลำมุดเติมดังกริบตุบัลหุยไฮระเบินกริบแคและมุดดังเฟียนสากระเบินนุ่มจีฮันหุยลำนักกลกริบโปลประแจวรอตะเปร
0: จีโบหุยไฮนักเลิศเอ็ดดี้กระปรามตรุนบุเปรบดีเตยละหุยลำนักกระปปูลบริยาวดีและเปิบโดยกิศซอบัวบอนบัลไคตังกลังกัลเปิบระบินกระปแคหุยลำนักดีลอร์จิโบปวนเปิบเอกลกระปดูบัลหุยลำนักกัลนุยสักลำตรองระบกบัวดังเวียนเติมกระปปูลบริยาวเกลมเบาดูบัลมะก้อมเจงฮีลือบรัวเรือบอลลานเอียงกัล
1: บยองแกปบเกตลังกลเบอร์จิโบอึกโปลประเจ้าตะประเลสาดักกราปบริเจงเบอร์บอนแกงอิตุนกลตึงแอร์อึกเกลตรองซากตึงบอนเตยนับกราโตตากุตรองเบตองเฮรบินปอร์บอนลานเตยนับกราเกลกรับโปลประเกลต้องตาประเลสาลำอันฮิกนอหันรบ้าเตยไตล่าหุยลำนักแกงอิตุนเกลอึกปุงเฮแกปบนอต้องตึงประเลสาดักกราปบริเจงเบอร์เตยเอียงกลไอ้ก็เอ็ดบันสักไตล่าตาปรอลซาจีโบเวทดังกลังกลตาปรันติปอร์ไตรลังกัวยะในปนลานหุยลำนักกลกรับปูลปรอกเกตลังปื้อแดงนอเพนปึกนกนานจนยังนอเอียงระแกบนลานเยหันหยดยัดเรย์กัลเฮร์จอดอเบอร์เนรไดอันจริงดังเฟียนบอลเฮดเดอร์คุยไฮเกนอกุดเฟิงเกลเบอร์นุยสักเติมแต่บรอนตีปอร์เตอร์ลังโกลจะในปนลานลำหุยนักเกลกรับปูลบรอกไก่ลังเปิดแดงอังคารสักบรอเลซาตาเห็นฮักเยฮันลำหุยนักกรับปูลบรอเลรอบอลลานเติม
0: ดังกนุกนายึดถึงกลางเกลเกลเปิบนอดองตาบรอลซาบรอนักรองก่อนนอมบรอเรียมระอารบรอนักตักตุงห้างเบอร์บอนโดยนักกระเกลลำปุบริเจงเด็บลานเอียงเกลเบ
1: ดังแอร์ปุงเฮในฮันรบ้าเบอร์บอนแอร์โดยเฮตากรับนำและเมื่อปุงเฮในปลานแกวิ่งเดียนต้องร้อยนางรำแฮร์ตำเกร็บนุยสักตุบัลกรับปนรอยโดยลำหุยนักเกลตากรับนำเพียงนองอีเตินหอเจ็ดลังสอนนึกนุยสักเกตลังไปจิบโบบอนฮิดึกเกินเปาะตุบัลก่อนเจียงบอนเติมเบรเกะหน่อยแปลมให้เฮร์เกลรอตามัดปมนรุปตะเงยมนงประปมแฮมโตตะเงยยันรุปจารตะแรกมงหอเปลไฮเตินยอตอลักกันและมัดในพลานกัมปอล

0: ยาบรอตุมกราเตจารตักลักลำทนตัวบอดบลนำ
1: บังก็ทนตัวบอดบลนำตัวกระไรไกลรอตืบลำจารตักลักมอกไกลกำเกลจักมามาอ๊อกไกลรอตืบลาดปรองและนั้นมามาอ้อมดูตืบไกลรอหุ่ยยึดมือเสซีโควิดโลตปันไกลรอจูโกกองด็อกไกลรอฮัดรักอาฮาติมาเอโนซาอามอดาไกลรอฮัดรักอาฮาติมาเอเนนำเบต้าถูกมาดมตาไกลรอหลักตืบลาจังตีก็หนึ่งเปล่าแอร์ราวและมาดมหัดราพร้อมเด็กต่างไกลกระเสียมลังรำกลางตุตื่น
2: ตัวชี้กำลังเปราะรำแกงไกลรอตามจานตะลักเปรย์เทาเมืองโกทนจุระในกลุ่มจารมอไซปอปะตุอิมาปลุอิมาโจมนี้ตึบไกลรอปิมเล่มด้วยลำบางไกลจังกังงานไซปอปะปลุสาโจมนี้เองโอปิมเล่ระเองเอาเกล็ดแกล้งตัวตุตัวปลุตัวปันโจมนี้เองโอปิมเล่จุดเล่นอันตัวตุตัวปลุอิมาโจมนี้เองโอปวกเย้ปวกนิกไกลเองโอปิมเล่เอระเงาเกล็ดแกล้งมอลุ่มในตึกไปทีบัวเน็กลำยันลิมจันหังเอมาปลุกตัวนกมอมในตึกไกลระมึงไกลระตึกลาร์มาร์ลำยันจันกำลังพระเอดาวจักลักมดิกตังไกลกเซมกลางพระรำแกงไกลระตึกมเซมกรามมาร์ตึมนกมอมในตึกไกลระมดิกตังไกลหำทอมดินังทอสร้างกำนิบวนสร้างลำพระรำแกงไกลระตึก
1: วันบนมาทวดรำก่อมจริงไกลกับเป็นเลงอ่ะดมตาประโยชน์ตัวมังประดับพามก่อมจริงเวทวันบนสร้างลูกบุญ
0: อะระในวัลบวนมาทวดมอสปันปลุกตัวปันลูกบุญหางไงเป๊ะปะปลุกฮิโปฮิไมตุก่อแซมที่บนสร้างเฮเดกระเซียมลังมอยมาปลุกสะลูกบุญกายับไกลจวนเกณฑ์ก่อไซเฮเดดับพาวัลบวนมาทวดบราร้อยหนอลูกบุญเมืองสปันปลุกตัวปันอันตุกิมาปลุกฮิมะลูกบุญบุญดุ้งและดันบุญถะปรองมอปีขัดละจริงตัวปะบุญเปียหมอกไหลเลยแจ็คลำเปราะเกรดลังวัลดับพาวิทนิมาเปราะอามอดหยอบพ้นมเซมไกรนำนิมาเปราะไอเป๊ะและดันใบยัวตุตื่นตุ้มสังกับเป็นเดบุญสร้าง
1: เล็บบนสร้างและดันบิงกับลำเติมทนในก้าวมอหัดรำจนเมืองกนุกนาดูปากำดึกกระนับใหญ่ลูกเกาะแซมที่ยืดแบะลำเกรงบนสร้างกะหล่อมามอและปรักยัวกับรั้วมอสั่งทุกเมื่อนั้นรวมกรรมได้กระดิบตามที่ยืดแบะบริษัทก็กลับบุญกระนับกระจับเริง
2: ก็ใช้ยังมาสันรินตุกตีสะปังจังจากตะลักจริงก็ใช้บุญกระนับลำซะทุนเตยปอตบลุ่ยมาก็ใช้ยังมอดะประสากจุสตัวปันรูจปันปลุกหลักปรักมก็พังปรักโปเมายังแงมกราและซาปูสังตัวปรองเกลาปลุกตัวเม็ดวง
3: กิติดาลกินมะปรวะตื่นเห็นโมสังตุกดุกเลมเอเจนนิจเจนยันแพงยันแดนิจักกระนกนาและเห็นกระดางนิจักลู
2: ก็ใช้ปรองตุนมีดุกติบนลิงแกสะตักเพยทุนเตยปอตบลุกเอมาหมอกนกนารูจปันปลุกหลักปรักก็ใช้ปรองแงมกราและสะปูสังตัวปรองเหล่าปลุกนำเม็ดวงก็ใส่ปรองอิดไอเตโจประงะเหล่ามา
0: อระในมอกนกนาดูงามกราแปรสะปูสังก็มราเกระกระเตินเห็นกับปรอกนวะเพื่อให้ใจดีและกระบุญกระนับ
2: มปิดทางรูแงมกราสังตัวลูกก็ใส่เหล่ามอกนกนารูปรักปลายดำเจมดังปลามดังรองก็ใส่ไม่มีครูตุกติบนตาสะจรตังจริงกว่าใส่บุญกระนับทุนตัวไอปอบลูเอมาสะรูกว่าใส่ไม่โมนำกลักปรักแปะเปลยสะกรบไอโมนำได้ตุระในมิครุดิมลารงตุปะเตโมลำนั้นโมสิเลตัวใด
4: อ
2: ะ
4: ไรจักยุกนาถึงเรูเปรย์เมาเรูก็บอกเล็ดเล็ดลานในเรูบะแบะก็ละจักลูกติญู
5: แต่บรอมันตอนเมื่อเอ็มทือริจังบนสร้างหมอกแหลมกุมกุปรองอันแกลกิร์กติร์ลำหมาบรอและอันหมาบรอยอห้องกระดาษกนุกนามจนแล่และอันบนิกยูใส่ห้องยอใส่ห้องดินเฮืองกัวสาสามจนและอันลำหมาบรอตึงเมืองอ่ะไพกระสู้จกเออมรุงอุนนู่
2: เมืองตึมระบรอรูเมืองดังกนุกกนาลูกัวใส่ในหยดแบะลำกริงบวนสร้างงะหล่อมาฮูร่าไอเทเล่นอันกิร์กตื่นกะบรอกันวะมดิประกาศโมปาวิทกรามดิกดไซบรุไลกบุญกนับในจริงประงะโยมพันบาวิทไกลตุตื่นลำไกลปีกะจ้ามรกไกลบุญกนับกับจับเริง mkuo mkra kleh tipnta.

0: Krim ni joy ba brum ni brau ikiyar hen
1: Om ni bun sang le dan bing kap hadam dung a saplu kring bun sang jing pro ngak yum pan lam pro am tom plang hadam tun mung da hadap hen kono kona tu hom de bun sang pe bam tu kam ni bun sang lu klem rom rang pran mar ndih ma pro kap bam tu saplu lam kring bun sang hor har ma pro hong ji a tia le nan klai kap jang มาปรากับบำตัวสับลุลำกริงบนสร้างเมืองทุนด้วยวอสปันไม่วอติหังกระตุ้ยเรียมหาดรำในมาปรอมเราง่ายจากบราเจ้านั่นละบำตัวเฮิมทอกแกลมเราตัวหอมเดือบบนสร้างของแกลปรมาตุตื่นบำตัวแกลมรอมร่างเมืองปรากฤติจาร์แกลดิบดาปราถาร์กระลองตัวกับปราดูบำด้วยบนสร้างเกาเกลจีไอเตียและนันคับเกิดประปงะห้องไกลจังปามตุเพิ่มเท่าตุ้มไกลมรอประเดี๋ยวบนสังมือดมด้วยมาประปามตัวสับลุเกินกุกลำงะลูมตาประเด็กเอเงานาตุเตลุบุญเปียตัวมะแกลมรอไปยัวลำประจิมกรารักแกลบลุและนันละเติมดุงเลยลันดึงกระจายซับก็ยัวประงะนายมเทห้องลูปรอมกันจังงะห้องแกลปรามาและนันงะลูมตาประมกวบเป็ดก็ยัวนั้นเติมมามอคับจังโอกับประและยะเดงอาจักประเจ้าเรียบบนสามเด็กเมื่อตุ้มไกลจิมกราและดันดวงซับบางนันเรียบบนสามเราเขิมเท่าเปรย์ยากแกลปอตัวกิตูกับบ้านันเชียงแกลมอักกะเกามดีอาเตียเกามาปรัวเกาเป็นเมนเซเป็มในปอลงอ่ะตึงเปียมาลูมตาแกลมเราบำรุกับเรียบบนสามมือเบมาแกลประมาเห็นกระเพรคาเดียจานอมอทำเดียคงมดิมาบรำดวงสับลุสะฟัลอัดหมอยับนันนาวไกลจิมกรามเราเปียมดวงกับเดียบนสามมือและนันทอปันกับจับหัดไรลันหลังหัดระเพียนกนุกนามามอกระยัดกับล่าเตมอมดิจุชัดจุดชูร์ดมตึมปลื้อบลุเปียไกลอมอเซ็ตหอมเนื้อบนสางไกลมดิ่งเมื่อหัดรำดวงสับลุสะฟัลมสะซีจุดเมืองและลำไกลเดบอกวัดลาม
0: แต่และเมื่ออาดัมดงสับลุซะนึกบนสังเท่าสังกละเห็นและไอใจมอหจันเงินเมื่ออาดัมดงสับลุเฮิมเท่าก็เลยปีกนัลไม่บุยับตากเล่นรมแรงตุและปรามาสนัก
1: ห้องไกลขับกับรัวและนันห้องประโปกลำงะกยัวกับดิบบนสางดมด้วยงาประกับดุงบำรัวสับลุลำกริ่งบนสางกระเพรย์เรย์เด็กเกอร์ฮาร์จีไอเตียมาประเปียมบำรัวแกลมเราเกิมดิบบนสางมือและดันเท่าสังกระพัดรำดวงสับลุจริงและแกลดาวกนางกำดิบบนสางห้องกันหนึ่งประดังกันหนึ่งประสันจีแอร์มบัทรำกรำดิกริ่งบนสางโปฮติบบรุมอกแกลมดิมเราดีกยาร์เฮนเอิมดิบนสร้างและดันบิงกับลำดมเรตในสายังมาจารตักลักหลักมุดลำยันพ้นเรมาบอเตนันมิตีตุ้มจองจื้อดิบนสร้างหัวหาหัวแปะดุมเตียงบอเตนันเปียบาจิกระสังเจิมเนียบังซามตามดึงปลามเราระในนาบอเตนันจิงลักดึงปลาพ้นรวมกบเดียประกักปาเวทมกรามลิกระดิบดำดิบนสร้างบังเอิมอกว่าดมกับเงยจื้อปลาบอเตนันเตสะยังเมาเมื่อเจเจียเอนำดิบบนสามลวดเหล่ารวยแปะปอดมบอเตนันกับสะมารวยแปะเบนสะนกและนันปรามาดูบาลาเมเดเปียบานาวชิมเนียก่อใส่ไม้จันทิเงินอระในมอยแปะสายตาระเตนันมิหลักมารวยแปะปอเฮเลติห้องลันในไม้ขังปลากระเตอร์ฮะแปะบลางเบียดะมอมอปะบดปอตุตื่นโอเมืองรมลิปลาหนาบอเตนานประกาศประวิทย์กับกอดไซเอ็ดเกจับและนันไกลทิพย์มอกแลมลิมเราเห็นหลังเวทปลาหนาบอเตนานในมอประวิทย์ลูประตูตื่นกอดไซเกาเมืองปลาหนาบอเตนานเบ็ดในมอประวิทย์ลูประตูตื่นเห็นลอยซีมด้วยบนสร้างลำซะหนาบอเตนานเดียวกับของยานาเตียลาลันตีสะอย่างเมาเบะหมอหลัดเบิ่มเนื้องะเอลิเกียดลังและนันมอประวิทย์ลูประตูตื่นระในกลุ่มสะมอยเบ็ดลอยบอยตาลั่นปลาหนาบอไตนานอามอยยอขนมจื้อติโนกชีบอมตาโอลูกก็ใส่ลำกรามจริงบอไตนันมเสซีแอมิซิโรบอไตนันบุกโรรูมเดเห็นบอตุตื่นบาเวตและนันบื้มกรามดินันเอวมเทหจันดังหล่อมาตีบวนสังโปเองเอาชีบบอไตนันตะก็ใส่เกาลำกราซิโรแต่นันผูกโรและนันบังแต่นันแต่นันหม่อมดำห้องเบี้ยบังราแอร์เนยบักเรกวดและนันตุกมเป็ดปีก็ mừng tùm kinh lần cơ ngựa chữ mà

อปรักมือนาบอเตนันปอกและหัดจาตุบังมรอกำเดงกะลมาสะยังเมาจารตักลักเมดะเปมดิกยารกะจับรังมรอปอกปรองนกชิมเนียและนันกรัมดินันเอวมเทจันระในลักมอสะบินดิงจังดูบอเตนันจิมดังทั้งมอกและหิงอังลำปรอมเนียมปลายเกยเงาหัดจับดวงรูปแกลเดนในเมืองรักแกลมเราและนันหัดจับดวงสับลูกดวงรูปจากลักมันจะตับในเยอะและจักกำเดบบนสร้างและนันเป็นกับเจมดิ่งหลังและบนและเติมตัวทำมาจับดวงรูปไปได้

0: ลมก็คงได้บนสร้างและดิ่งกับกับไปเอียงได้กับดิ่งล่างหัดดำดวงรูปของแกลดเมืองระแกลมเราและดันหัดดำดวงสับลูกดวงรูปจักรลักลำหัดดำดวงรูปในมาตุมตาเสน่ห์ระแกลมเราและดันหัดดำดวงสับลูกดวงรูปจักรลักมาตัวปกครองปมดีลำไกลไปลงพงจิ้มกระแกลมเรากลมลากันนำประทารแกรมด้วยบนสร้างหอยดาวเนื้อเส้นจาร์กระเสียมล่างไกลเกรดล่างประชินทิ้งติวัลบุญมาทวดประชินทิ้งตะลักมาปาวิดประตูตื่นกระตื้นลำนำล้านทนแต่ประตูล้นนำดักลักได้กระตังประอารามกลางไกลรัวตื้นรำเป็ดรูปามด้วยหยดแบะละกระบุญกระนักคนตำตัดนันสนัยลำมัดเรดอบรสามลันน้ำตีบวนปรองหายฟองปงจิมกรากแหลมรอเวียดนามมกบเป็ดนกกระนงประสานจีแอบวนปรองหายฟองมกบจีนลักแหลมประรำปุ่มดีกับพงไปลงจิมกรากแหลมรอกลมลาตาดอบลุทนแต่ประดอบลิมาบริเบเตอร์เซตุสาทนโดยปงจิมกรากแหลมรอกัจมังเวียดนามเรดอบรสามลันน้ำทนเซปอตปันในตุดอบลิมาเรดอบรสามลันน้ำทนแต่ประดอบลุน้ำนาวเตนุประรำปุ่มดีมอดงจีจันทันบันลำบุชิงตรีควาQuốc hội, Trịnh Văn Quyết làm bộ chính trị, khoa Trung ương Đảng, khoa Cần Nông Bram Tôm làm bộ cơ đi chan là đàn yêu lạch để bốn sang Trung ương. Võ Thị Ánh Xuân, khoa Trung ương Đảng, các em khoa Lan Chan. Nguyễn Thị Thanh làm Trung ương Đảng, các em khoa Quốc hội. Là đàn anh ngôm trùm để mà bộ làm Trung ương Đảng, phong khoa tùm Cần Nông Thả bộ tùm bộ chạy bốn prong làm cụm là.แกลไปลงพงจิมกราแกลมรอกลมลาตาดวบลุกมอแซบอกจุฮิตุหิมาปลตัวแกลจิมกราบังกลับลอไปปุลปีกุมพงจิมกราแกลมรอจาร์บนปรองบาไปลงบังเซตุกจุปลุกจุแกลจิมกรามาหมดตัวไปลงกับนาตุยกันงปรอมกอมจิงแกลไปลงพงจิมกราแกลมรอกลมลารอและเซตุดวบลุกลอกแกลจิมกรากันเลนตีไปเปรรำปุ่มดีลำนั้นมอปลุสาปครัมปุ่มดีหนังอาดอปลุนำปครัมปุ่มดีหนังเบเฮมาปลุปครัมปุ่มดีหนังเซและนันตลับลุนำปครัมปุ่มดีดีไอลำไกลไปลงทดในหระแกลมเราและนันหัดดำดวงสับลูกดวงรูปดักลักหักมักหมอดัวปครัมปุ่มดีในจริงแกลมปุ่มดียวมพันนังหังตุมไกลเกระกระตุ่มลิมเราลำไกลมาเพราะมึงไอปลกนาจุกจิมกราแกลมเราดักลักเป็ดตอกนั้นในโลจิงแกลมดิไอปรองเพื่อระแกลมเราและนันหัดจำดวงสับลูกดวงรูปจากลักกระตือนดิมลาดปอตุทุนแกลมอปรวะมกลมกลมปรองะพ้นมังขนังปรอจิมกราแกลมเราลำจารรวมกว่าเพลงอตุทุนปรอกระดิจารหัดจำดิกยาปรอตุมกราแกลติบตาและนันปิมลาดตุมแกลมรอมรังตุยมทุหำเดือบบนซาบลอรำเตนุประรำปุ่มดีควาควบหอยจันทันเหมือนปุ่มดีตุ้มแกลดรวมกวบโยนพันมึงระแกลมเรากัดมากลำรำกรำดิและนันเกรียมกาลันจารควาควบหอยลำกลำกลังระแกลมเรายิงนกกระปิมลีรปลาวัดด่างคนนกนาหอมดิบบนซางให้เงากว่านั้นลอยจีปุลกนันดุบใบลานในเล่าลำประเกรียมกาหัดระมินบีมกลาเวททองตุ้มแกลงะกะย่อแกลงะซอกระตุ้นรำกลางแกลดและเบิ่งประกาศคนนกนางานกระดับดิบบนซางและนันดิมลาระตุ้มประงะยอเซียมมึงหนักด้วยเป็ดตอนนั้นควาควบหอยละมังมือถุ่มกันหนึ่งประจิมกราแกลมเรากระดังกระเจาะประงับพ้นเห็นหน่อยโดมาประกลับงัดมาขนหัดดิบแจ็คลำแกลมาประดิบนารกระเจาะประกระดีจาร์และนั้นหนึ่งเท่ากับประเปี่ยมดิแกลดาวกันหนึ่งกำดิบบนสร้างห้องแกลกิดกายเมืองด่างกนุกนา
1: เรดอบละดอมละน้ำอีปุ่นจุดชาร์แกลรำอารจารตักลักก่อมจีนละแกลกับเป็นนี่เป็นละเกลซาทนตัวประดอบละน้ำตัวปอดหลับละซานาวกับเป็นมาตุมดองชีอีสังกรีนเนียกันหนึ่งก็ยังควากันหนึ่งประดังจาร์ควากันหนึ่งประมาจันตัวควบเวียดนามจาร์ดันหูฮุยลำกันหนึ่งกิดแก่ประดังจาร์ก็ยังควากันหนึ่งประมาจันตัวควบเวียดนามจาร
2: ์อีปุ่นจุดชาร์แกลรำอารตัก

0: มามาอ๊อกแหล่รอเติบลาดปรองและนั้นมามาอมเติบแกล่รอหวยยึดมิเซซีโควิดโลตะปันแกล่รออยู่กกองด๊อกแกล่รอฮัดรักอาฮาติมาเอโนซาอามอดาแกล่รอฮัดรักอาฮาติมาเอโนนัมเบดะดูมาดมตาแกล่รอหลักเติบลาดจังตีกันหนึ่งเปล่าแอร์ราวและมาดมฮัดราปรอมเดกต่างแกล่กระเซียมลังรำกังตุตื่น
1: ตัวชี้กำลังเปราะรำแกงไกลรัวตามจานตะลักเปรย์เทาเมืองโกทนจุระในกลุ่มจารมใส่ปอบไปตู้อิมาปลุยอิมาโจมนี้ตึบไกลรัวปิมเล่มด้วยลำบางไกลจังกังงานใส่ปอบไปปลุกสาโจมนี้เอโง่ปิมเล่เอระเงาเกล็ดแกล้งตัวตู้ตัวปลุกตัวปันโจมนี้เอโง่ปิมเล่จุดเล่นอันตัวตู้ตัวปลุกอิมาโจมนี้เอโง่ปวกเย้ปวกนิกไกลเอโง่ปิมเล่เอระเงาเกล็ดแกล้งมอลุมในตึบไปทีบัวเน็กลำยันลิมจันหังเอมาปลุกตัวนกมอมในตึบไกลระเมืองไกลระตึบลาร์มาร์ลำยันจันกนังพระเอดาวจักลักมดิกตังไกลเกษมกลางพระรำแกงไกลระตึบมเซมกรามมาร์ตึมนกมอมในตึบไกลระมดิกตังไกลหำทอมดินังทอสังกำนิบุญสังลำพระรำแกงไกลระตึบ
0: วันบนมาทวดรำกอมจริงไกลกับเป็นเลงอดมตาประโยชน์ตัวมังประดับพามกอมจริงเวทวันบนสร้างลูกบุญอะไรวัลบุญมาทวดมอสปันพลุตัวปันลูกบุญหางเงี้ยเป๊ะปะพลุฮิปโรฮิไมตุงก่อแซมที่บนสร้างเฮเดกระเซียมตังมอยมาพลุสะลูกบุญกายับไกลจวนเกนก่อไซเฮเดดับพาวัลบุญมาทวดบราเราเอ็นหะลูกบุญเมืองสปันพลุตัวปันอดุกิมาพลุฮิมะลูกบุญบุญดุงและดันบุญถะปรองมอปีขัดละจริงตัวปะบุญเปียหมอกและลิจักลำเปราะเกรดลังวัลดับพาวิทนิมาเปราะอามอยพ้นมเซมไกรนำนิมาเปราะไอเป๊ะและดันใบยาตุตื่นตุ้มสังกับเป็นเลวนซาง
2: เอิ่มได้บนสร้างและดันบิงกับลำเติมทนในก้าวมอหัดรำจนเมืองกนุกนาดูปากำลังกันนับใหญ่ลูกเกาะแซมที่ยืดแบะลำเกรงบนสร้างกะหล่อมามอและปรักยัวกับรั้วมอสั่งทุกเมื่อนั้นรวมกรรมได้กระดิบตามที่ยืดแบะบริษัทก็กลับบุญกันนับกันจับเริง
1: ก็ใช้ยังมาสันรินตุกตีสะปังจังจากตะลักจริงก็ใช้บุญกันนับลำซะทุนเตยปอตบลุ่มมาก็ใช้ยังมอดับประสากจุสตัวปันรูจปันปลุกหลักปรักมก็พังปรักโปเมายังแงมกราเละสาปูสังตัวปรองเกล่าปลุกตัวเม็ดวง
3: กิติดาลกิมะปรวะตื่นเห็นโมสังตัวดุกเลมเอเจนนิจันยันแพงยันแดนิจักกนกนาเลหันกระดางนิจักลู
1: ่ก็ใช้ปรองตุนมีดุกตีบนลิงแกสะตักเฟยทุนเตยปอตบลุ่มเอมาโมกนกนารูจปันปลุกหลักปรักก็ใช้ปรองแงมกราและสาปูสังตัวปรองเหล่าลูกนำเม็ดวงก็ใส่ปรองอิดไอเตโจประงะเหล่ามา
0: อระในมอกนกนาดูงามกราแปรสาปูสังเกามรากระกระตันเห็นกับปรอกนวะเพื่อให้ได้ดีและกระบุญกันนับ
1: มุ่งทางรูแงมกราสังตัวลูกก็ใส่เหล่ามอกนกนารูปรักแปรแดมเจมหนึ่งแปมหนึ่งรองก็ใส่ไม่มีครูตุกติบนตาสะจรตังยิงกวดใส่บุญกนับทุนตัวไอปอบลูเอมาสะรูกวดใส่ไม่โมนำกลักปรักแปรไปสะกรุบไอโมนำได้ตุระในมิกรุดิมลารงตุปะเตโมลำนันโมสิเลตัวใด
4: ละจักยุกนาถึงยันรูเปรมาวรูก็บอกเล็ดเล็ดลานในยันรูบะแบะก็ละจักลูกติญู
5: แต่บรอมันตันเมื่อเอ็มทือริจางบนสร้างหมกแหลมกุมกุปรองอันแปลกิร์กติร์ลำหมาบรอและอันหมาบรอเหยาะห้องกระดาษกนุกนามจนแล่และอันบนิกยูใส่ห้องเหยาะใส่ห้องดิ้งเฮืองกัวสาสามจนและอันลำหมาบรอตึงเมืองอ่ะไปกระสู้จบกับมรุงอุนนู่
1: เมืองตึมระบรอรูเมืองดังกนุกนาลูกัวใส่ในหยดแบะลำกริงบวนสร้างงะหล่อมาฮูร์ฮาร์ไอเทเล่นอันกิร์กตื่นกับบรอกันว่าดิประกาศโมปาวิทกรามดิกวดไซบรุไลกระบุญกระนับในจริงประงะโยมพันบาวิทไกลตุตื่นลำไกลปีกะจ้ามโรไกลบุญกระนับกระจับเรื่องมุกมกราไกลติปตากริ่งในโยแบะบรุมเหลมเราอีกยาเห็น
0: ອໍມເດບຸນສາງແລະດັນບິງກັບຫາດຳດົງອັດສັບລູກຣິງບຸນສາງຈິງປະງະຍົມພັນລໍາປໍມຕົມປາງຫາດຳຕຸນມັງດາຫາດຮັບເຫັນກະນຸກະນາທຸຫໍາເດບຸນສາງເວບາມທຸກໍາເດບຸນສາງລູກແລມລໍມຮ່າງປໍມັນມັນເດມາປໍກັບບາມທຸອັດສັບລູລໍາກຣິງບຸນສາງຫໍຮາມາປໍຫ້ອງຈິອາຍຕີແລະນັນກແລຄັບຈຽງ มาปรากับบามตุหัสสัปลุลำกริงบนสร้างบางทุนด้วยบอสปันไม่วอติหังกระตุ้ยแรมหัดรำในมาปรอมเราง่ายจักบราเจ้านั่นละบามตุเฮิมเท่าแกลมเราตุหมดิบนสร้างของแกลประมาณตุตื่นบามตุแกลมรอมร่างเมืองปรากดิจาร์แกลดิบดาปราทารแกลลองตุกับประดูบามในบนสร้าง เกาเกลจีไอเตียและนันคับเกอปรับปรุงงะห้องไกลจังปามตุเพิ่มเท่าตุ้มแกลมรอแปรมด้วยบนสังมือดมด้วยมาปรับปรุงสับลุกเกินนักุกลามงะลูมตาปรับเดเกอเองเอาหน้ารุ่งเตะลุบวนเปียตัวมะแกลมรอไปยัวลำปรับจิมกราระแกลบลุและนันละเติมดุ้งเลยลันดึงกระจายซับ ก็ยัวปรองงะนายมเทห้องลูปรอมกันจังงะห้องแกลปรอมมาและนันงะลูมตาปรอมกวบเป็ดก็ยัวนันเติมมามอคับจังโอกับปรอและเยอะเดงอาจักปรอเจ้า หลังเงี้ยบางคนหลังเงี้ยเดี๋ยวบนสามเด็กมือตุ้มไกลจีมกราและดันดวงซับบางนั้นเรียกบนสามเราเฮิมเท่าไปยะไกลปอดตุกิตุกับบ้านนั่นเชียงแกลมอักเก่าเดี๋ยวเตะเก่ามาปลุกเก่าไปมินซีเป็มในปอลงะเติงเปียมาลูมตาแกลมรอปามตุกับเด็กบนสามมือเบมาแกลประมาเห็น กระเพรคาเดฮจานอมอตามเดียโคงนี่มาปรับดวงสับลุสะฟัลอัดหมอยับนันนาวไกลจิมกรามเราเพียงดวงกับเดือบนสามมือและนั้นทอปันกับจับหัดใจหลันหลังหัดระเพียนกนุกนามามอกระยัดกับล่าเตอมอมดิจุชัดจุดชูดดมตึมเปลือบลุเปียไกลอมอเซตหอมนี่บนสร้างไกลเด็กเมื่อหัดรำดวงสับลุสะฟัลมสะซีจดเมืองและลำไกลเด็บอวัดลาม
6: ยังเงยยังเงยมาแล้วเอเต้เลยเมื่อดำดวงสับลุซะนึกบนแสงเท่าสังกระหินเลยไอใจโมหจันเงินเมื่อดำดวงสับลุเฮิมเท่าก็เลยปีกนาลไม่บุยับตากระเล็มรอมแรงตุ้เลยปราลมาลสนัก
0: ห้องแกลขับกับพระและนันห้องพระโปกลำงะกยัวกับดิบบนสร้างดมดิ้งงาพระกับดุงบามตัวสับลุลำกระดึงบนสร้างกระเพรย์เรย์เดกเกอร์ฮูร์ฮาร์จีไอเตียมาพระเปียมบามตัวแกลมเรากับดิบบนสร้างมือและดันเท่าสร้างกระพัดรำดวงสับลุจริงและแกลดาวกนางกับดิบบนสร้างห้องกระนังพระด่างกระนังพระแสนจีแอร์บัตรรำกรำดีกระดึงบนสร้างโปหดิบบุรุษมอกแกลมดิ้งเราเดกยาร์เฮน อมดิบบนสร้างและดันบิงกับลำดมเรตในสะยังมาจารตักลักลักมุดลำยันพ่นเรมาบอเตนันมิตีตุ้มจองจื้อมดิบบนสร้างโหดฮาร์หวยแปะดุ่มเตียงบอเตนันเปียบาชีกับสังเกิมเนียบังซามตามดึงปลามเราระในนาบอเตนันจริงลำดึงปลาพ่นรวมกบเดียประกักปะเวทมกรามลิกและดิบดำดิบบนสร้างมังเอือมากว่า ดมกระเงยจื้อปลาบอเตนันเตสะยังเมาเมื่อเดียเดียเฮนำดิบบนสามปลวดเหล่ารวยแปะปอดมบอเตนันกระสะมอรวยแปะเบนสะนกและนันปรับมารดูบาลำเมเตเปียบานาวชิมเนี่ยก็ใส่ไม้จนถี่เงินอะไรในมอยแปะสายตาแต่นันมิหลักมอรวยแปะปอเฮลอดีห้องหลันในไม้แข็งปลากระเตอร์ฮะแปะบลางเบียดะมอมอปลาบดปอตุตื่นอ๋อ มึงรมลิปลาหนาบอเตนันประกักปะวิดกะก่อใส่เอ็ดกะยับและนันกลายทิพย์มอกแหลมลิมเราเห็นจงเนื้อมาลามไปกะยื้ออะไรลังเพชรปลาหนาบอเตนันในมอปะวิดลูปะตุตื้นก่อใส่เกาเมืองปลาหนาบอเตนันเบ็ดในมอปะวิดลูปะตุตื้นเห็นลอยเสียมด้วยบนสร้างลำซะหนาบอเตนันเดี๋ยวกวบของยานาเตียลาลันเตสะยังเมาเบะหมอหลดเบิ่มเนื้อเอลิกเกลียดลังและนันมอปะวิดลูปะตุตื้น ระในกลุ่มสะมอยเบ็ดลอยบอยตาลันปลาหนาบอเตนันอมอยอขนมจื้อติโนกชีบอมตาโอลูกก็ใส่ลำกรามจิงบอเตนันเซซีแอมมิซิโรบอเตนันบุกโรดูมเดฮินบอตุตื่นบาเวตและนันเบิ่มกรามดินันเอลมเทฮจันนังหลอกมาเตบนสังโป เองาชีบอเตนันตะก็เซกาลอมกราซิโรเตนันผูกโรและนันบังเตนันเตนันหม่อมดำห้องเบี้ยบังราแอนเวบักุเรกวดและนันตุกมเปตปีก็ măng tum kring lăn cơ ngừa chứ mà mò prak mươi nà bò tê nàn bọc lê hạt ra tu bằng mơ cầm đi ngà lạc mà xạ yàng mau chà ra tạc lạc bè đá bè hâm đi kà giả kà chập răng mơ bọc bọc bọc nốt chìm nè lệ nàn kram đi nàn yom thê hè chăn ra này lạc mò xạ bìm điên chăng ru bò tê nàn chìm đằng thân mọc lại hình an làm bọc nèm play cười ngào
2: ហើយចាំដងរូបក្លែដេណៃមឹងរ៉ាក្លែមរោលក្លែណានហត់ចាប់ដងសាប់លូបដងរូបតាក់ឡាក់មិនចេះតាប់ណៃយើក្លែចាក់កំដៀបបនសាងក្លែដេនបិងកាប់ត្រែមឌីងខ្លាំងឡេបនឡែតឹមទួមហើយមកចាំដងរូបពេលតែ

0: r ye ึกกระปอนจำปอนมีดาคนอึกตุ่มจำปอนเรือไอตีตาแรงปรุนนอกนี้บนรันลับในกลาง
1: นักตะปบเกินกระแปลงให้ประลึกหอจากตะแกรกที่ตะแปรมโปลพระกรอบบาร์ปูนรำบอนยำสอดบานนองปมพีเวลำพุยนักตะแปรมหอเจงอสอมผันงันไปดีกึดนักดังตกเลิกประดึงบุษะต้องรอนรำบอนปุยเราแต่จากแอร์แปลงให้กระตึงแอร์ห
0: อบล็อกกรอบรำบอนไปดีคุยลำหนักกัลตรองลำเด็ดลำวัดแดงบึกกระดกหน้าเวรแปลงให้ตะแปรมตกเลิกประลำคุยนักแก่งเดินดึงประบาร์กึลบ่ดบัลประเลิกสามตามจีนปมนองតាន់តាមបនឡានទៅ
1: ពលប្រជាតាប្រាប់តាមក្របរំបនទៅចារតក្លាក់ជើងប្រលឹងហើយទៅទីអ្នកបន្តិចទុកលុះប្រាក់គេនិទានអែរផ្លែហើយលំគនេះឡានកំពលបលហើយកាត់ឡើងពំនរុបទៅងៃមងបរៈពំហែមប្រុសទៅងៃជានរុបចារតក្លាក់មងហោកេះដើមពលនាំហើយគេហោអំពើត្រតប្រារិមរៈអរចរតក្លាក់កនជាងប្រមិនទឹកតលមួយវងណាំកោប្រប្រវិយប្រប្រពុបច្ចិតមួយណោះប្រាក់ទើយអញ្ចានអឹកងាន់អេះតាក្រាប់ទុកទឹមចារចរតក្លាក់ហ៊ុយលំណកកលបើនេះណៃកំឡាំងទឹមណែមពលបេពបជេគលចៈរឹងដំប្រកាសណាក់ទឹកមហៃវេមក្រាកលហ៊ីណាំតាកនទេណេះអកេះតកិនយើដូចសិនវើនេះបានកំពលនឹងប្រជិតបារខែប្រជិតដអំពើត្រតប្ររៀមរអារចារតក្លាក់កនជាងប្របិនទើតលមួយវងណាំកោប្រប្រពុយប្រប្រពុបច្ចិតមួយសាក់តានទុករបិនកែក្រាប់ដងជីអ៊ីយ៉ាងគ្រីនកនឹងគៀងខានទាំងប្រដាងចារខានទាំងប្រមតន្តគុកវៀតណាមចារទិនហូទេទឹមប៉កេតឡាំងប្រដាងចារគៀងខាកេតឡាំងប្រទាំងប្រមតន្តគុកវៀតណាមចារ
0: លពើមតុនតាមក្រេបសឹករប្លែមហៃពើបលើប្រក់ហ្គេះគីដឿនអន្តុករបិនយេយ៉ាប្រលឹះតំវាងណាំកុប្រក់ណាំប្របប្រជិតតាប្រណាំប្របប្រជិតតាមួយក្លាំហ៊ុយណាក់ជីពើបតាមក្របឌូបលយេខាន់មកកអញ្ជើញពើបរបិនតាលែកមឺតសាវលលំមុតនេះទៅប៉កបានខាញ់ប្រជិតតាមណារៀងដាំលឹបនោះនេះបន្លានកើលខាញ់ប្រជិត5ណារៀងកនសៃរិមរៈហ្គេះពើប្រេជេងខិនខើបគលយ៉ារិងត្រំប្រកាក់ទៅទុកញាត់ប្រឹកបើបោអង្ខាញ់បៃកិតបនប្រាក់ដូណៅនេះបន្លានទៅណាំតាលុចវាងណាំគប្រក់ double in វិជើងកលក្រិតទុកទីឡរតារៀមរអាររលឹបខាញ់ផាន5ណារៀងពងហ៊ីដែលកើពងហ៊ីរៀមរអារយេះកាន់ខាញ់ប្រយ័ត្នណារៀងនេះបន្លានដើយកើបនេះបន្លានរៀមរអារទុករបិនជារោះពនចរប៉ោណៅនេះកើលប្រក់ទៅបានចាប់ខាញ់ប៉អន្ទ្រុតប្រក់រៀមរអារចារទឹកឡាក់គឺលមួយវាងណាំគប្រក់ណាំប្របប្រជាតប្រណាំប្របប្រជាតមួយកាន់ហ្វាមដឹងខ្វាដោយរោះនេះខ្វាមប៉អន្ទ្រុតប្រក់រៀមរអារចារទឹកឡាក់វាងណាំគប្រក់ណាំប្របប្រជាតប្រណាំប្របប្រជាតមួយ
1: ប្រដាងទាំងប្រកាហានកាំងច្រាំងហារតេះចារតក្លាក់មកកន្ទែងប្របិនឡើងឡាប្រលើសទៅប្រខែពុកណាំយះហានជាប្រអានហុយណាក់លើទៅប្រខែលុចណាំបើយ៉ាប្រទៅប្រខែពុកណាំប្រដាងទាំងប្រកាហានកាំងច្រាំងហារតេះចារយីកែតឡាំងលំហុយណាក់រើមក្រឹមពលប្រត្រាំងឡាំងកាំងច្រាំងកលកចាប់ហារតេះកាំងច្រាំងណអៀងរងែនហារតេះអលចារហ៊ុយហាយប្រាប់សឹកចានតាមរទឹងប្លាចង់ទេសទៅកាំងច្រាំងកេះណតិយើពឺណាត្រកកលនេះកេះបបែត្រយហ៊ុយណាក់កេងឥទុនប្រតាមតិបមាត់នេះបណានអលាចារណិចយេហានតាមរទឹងលັບពើបលឹះទេសតណភានក្នុងណាប្រតាសកាអៃសៃទីលັບណភានក្នុងណាអៃសតៃគិតចានអៃសហ៊ុយរ៉ានត្រុនទៅហ៊ុយណាក់លុះកលក្រពើកាហានចេះទីពរតេះរឡាងតាំងខេញមាត់ពរពោទើនេះទាំង plong តំគុតចេះមើញបែរពោបក្រៈបនរឹងកសិមឡាងតាមាត់ពរពោទុរហៀងប៉ទើ plong តាសកាលັບខេញប្រយរពោទើនេះលើប្រតាសកាតៃគិតលះភយតាទុរពោពនរហៀង5ជបាទើ plong តាសកាដោលើប្រតាសកាមើញហារតាក់លេងពើអលចរណិចអៃសអិនកេះ plong លើទេតាសកាតានទុកតាក់លេងអលចរណិចមកកាហានកាន់ច្រាំងហរតះចារជាកេតឡាំងតាមក្រឹបទូបលបានសញឹបកឹងចានផាន់ក្រា5.5តើលបោះចិត្តនៅនេះលទីប្រខែលុចនាំប្រយប្រកាហានកាន់ច្រាំងហរតះចារតក្លាក់អំពលប្រអានចាន់ប្រាក់ទើមចារតក្លាក់អវិជនកលនេះបន្លានហ៊ីតេក្រុតក្រានជេងបបណោវេកែប្រាក់តងទើមប្រលុសា
0: ហ៊ុយប៊ីញ៉ប្រកកនុគណាវលមតមួយអង្កត់រលុចខែប្រណប្របប្រជាតប្រណប្រកតកេះកលយ៉ារឹងត្រមទើមចារបានខាញ់ទូរហៀងប៉ោះចិត្តប៉ោះបកក្លែប្រឹកអេចឿនខាញ់ប្រណារហៀងដាំលឹបលុចណប្របប្រជាតប្រចិនអេចឿនមតប្រំគួយបារណារហៀងដាំលឹបខែហោវ៉ាងណាំលរឡាក់ นอกปรักดึกแห่อันจันคังบารเคียงพามจัดมวยบอกอะไรปรักไอเจินพามนาเรียงดำลับลุกนำประปอบริจัตปรำยักกันไอเจินมัตตาปรอนาเรียงดำลับแข่หอฟังนำหลอดลักนอกปรักดึกแห่อันจันอึกงันตากรับตกกริบนิสักดูบัลเลือดซาบุลอบากรมีร์นักมักตุงหางลูกติกยักกันวิอันอัลลัมนอกปรักอันจันเรือกรับตก
1: เติมแวงประแคบุกนำบริจประบระเกรบนุยสักตุบาลเจอบราเลเติมจาร์ตกแรกวิ่งโดยหุยลำนักกัลลับอึ้งโปลนอเปอร์ปลังละไต่เสริมเจอบราเลแต่ในปันลานจิฮันไตล่าเติมตรองนรบหุยบหิตหลังประไต่เสริมเจอบราเลจาร์ตกแรกอันกึดฮิบระเจมก่อนเจียงซึ่งจะเตอไตล่าไต่เสริมเจอบราเลเตยแก่ไปยัดมวยตุกไต่เสริมเจอบราเลยิบเอ็นฮันอักปอลปรละหอตุบาลเวตัยล่าตากรับตรองเฟซบุ๊กซาโลติ๊กต๊อกยิฮันแข่งปนยิไปร์โปปรอเฮียงเตอร์เน่เตอร์ลังล่าปรละยิฮันกรับเปิบเตอร์เกิลจอยปรละเติมแวงปรอแค่ฮิบรอยิเตอร์เกิงแกปรละเพื่อปรอเฮียงตกฮิบรอมกรันเจงตรับปับนอลับเมย์มัดปรำระโปปรำระเฮียงเหล่านี้ต่อเสริมปรละตาไปรโปพามระเฮงปรำจัดเตอร์เน่เติมแอนฮันไปรโปป้อเฮงปรำจัดเหล่าเน่ยิ่งเตยจุยปรละ
2: ดักลากตึงแอร์ฮอแก่ตุรโบโปรเจสันเอาเน่นายกำจังเติมฟังอึกนำจีดอเดินในฮอจีเกรียบหน่วยสักตุบาลตึงปรดังตึงปรซาจีฮันในปนันเกินปอตุบาลเติบตรองลำแก่จังปรดังปึกดุกนาแอตโตเมิงลับตุบาลในปนันตุกรำบอนวิก
1: อายางคารนุสักตะบรันติปอร์โกลจะนิบมลานคารนุสักตะบรันลสานักตักบรันให้ในนายกำจังโฮมเวซุมแก่มัดตกผัดกระกรับนอเปิบตำเตี้ยตำอดรากปืนนิบมลานตำบอนกึดเฟิงนักจังแกงจังเอกระแงนรำบอนหยดยัดเรนอยาวนับเกลติเอปืนเอมโปลเบตำแวงปรำแคบุกนำบริยปรอจารซุมเวลำหุยนักเกลปะระเจปมให้ตะแหลมเมิดในนายกำจังตำแจ
0: ระอันกรนปรำจิตปอยังปรนเลือกระแปลกไฮมโรเรินรำบอนในบนลานปุลบิ
1: เตอร์ปอบระแปลกไฮตรอรอนรำบอนเจียงตองโตตในบนลานกึศซอปอบไฮอันระแปลกเปิดประเจียงและระแปลกตาปรอเลือกซานกระเจียงปอบนอเอียงกันรอตะมัด
0: ดูเบลตะปรอหนังตักบนลานเอียงกันขึ้นตุกกว่างร่มหยกยักนอนเร่เพียงเบื้องปุลรอยเติม
1: ระอันกรนปรำจิตปอกระเมอเอียงกันรอตะมัดเติมกรับรำบอนลาน
2: เวเนปนานกัมปอลลับลำหุยนักไอซอโดยเลนร้อในตะเกเกยจากตะกั้งโตลำหุยนักปอลบรอเกิลเลนร้อให้นำสัตว์เยอะตาก่อนเดะเบเนเกิลบรอตามรังปลาร้อเอเกตะกินเยอริสินหุยปอลบรอไกลังเบื้อควากันกนา
0: ตานังไข่จะดองไข่มัดนอนนี่กูบรอกหันหรือด่านดักกองดูเฮงซึ่งจะทำพันบินจุ๋งดักกองนุ่งคารนิสเกินนังตะขีนำตาปุ่งหิดแดงเวียนถี่ยืองโกนตกบอลปวนอาวันเอี่ยเก้าเดินยืองยิงก่อนเบิ้ลนี่เกินบรอตมรดังปลาร้อเจ้าดอแก่ดึกันเยอะเดียวสินสักยันแดแก่ดึกันเยอะเดียวสินตำเติบเบิ้มหามบับ
1: โดยแก่ปกเกิลเบิร์ดแดงกนกนาให้หลังเปราะเบอร์ฟัลกรับตุกฮีเลอร์เปราะเกียวมาจีฮันในปนลานเกิลนักตึกตาปุ่งให้อังให้นำให้แก่ให้นำให้ห่อเวนต์ตนุสักอังเบรนฮับเบรกเกิล
0: รู้ถึงแอร์คอกรับดงจีกันดูเฮงสัญญาพามเบิ้มถึงเปราะแฮมจาร์สักเกิลเปราะตุกวัลเอเก้ามัดดงจีจีเบอร์ลำขึ้นนักตุกวัลดูปุ่งฮีดูตานังแค่นักมัดบดีงักเจดูเจ้าตาปุ่งฮีเนปันลันตึงฟัลลำปูลปลเลอไอซอเดยเลนร้อนนี่ตะกะเกยจากตะลักตุ้งักลำขึ้นนักปูลปลเกินเลนร้อนให้นำสัตย์เยอะตาก่อนเดบเบิ้ลนี่เกินประมาณดังปลาร้อนเจ้าดอมเกตเงินเยอะเดียวสิ้นยีเบอร์เกือบดังเดือดหอเติมจาร์แก่บาดเจ็บปวดปุ่งฮีโดยนักมัดให้ลับบาดเจ็บปุ่งฮีโดยมกระหน่ำโกโดยดองเกลเบอร์โปรยัดรูตาดูเฮงกลักประดูปุงฮีดังโปรคันวัลยิ่งแต่ละตาดังโปรวัลตามปูลโปรลำถุนักกุลจะกรับตุกฮีลโปรแกมานี่ลำนุสักรินดรอมดูเฮงกลักประเกลนักตักขินำโกตาแดงเวียนถี่ยืองกรับนุสักเลบดูวัลกรับตุกฮีเลือบโปรของอันวัลดักลักนักตักเจดับยาวขินำตากรับปุงฮีลอร์ตันนังบาร์จิปอกแคปปอมดูขินำมาเฮ ไอยาเกิลกระปุงฮีเองกัลเกมตุกโกเติมเป็นคันโฮมลำอันแอลามหรือกระปุงตุกกิดซอบรอลำขุนนักเอกัลดีมัดลังตานี่เกิลบรอแก๊กมังจอดอมกิดเวิ้งเงิดดักเงียตัวตาบุกดักเบื้องปนรอย
2: เวเนปนันกัมพูลจีโบเจงฮีเลอร์บรอรอนรัมบอนหอยลำนักกาลหน่วยสกัดลังมก่อนเจงเบิร์นรัมบอนตุกบอลเฮดึกสะเจิมตาจาร์ตะลากตาอึกนำจีดอจีโบเจลำหอยนักกาลหน่วยสกัดลังเกิลปอตุบอลลำบอนแก่อึกนอยแปลมให้เปิดประเจงเนปนันเบิร์กแก่นออิงกาลเฮมโตจีโบบอนฮิดึกถึงแอร์นโตนักจังบาร์เฮงปนปงฮีแก่ตุโบสันเฮงสัญญพามแนวเนปนันตำแอนอักงันแอจิงเนมโปลเบอร์ไดดังนั้นก่อนจิงประดังจิงประเลิศตั้งงันแอดึงบึกปกนำจีโบจิงคาร์ซักเกษมดังจอยเนปนันโนยามไอเกลลำมุดเติมดังกรับตุบอลฮุยไฮรับบินกรับแคและมดดังเฟียนสากระบินนุ่มจีฮันฮุยลำนักเกลกรับโปลประแจวรอตาเปร
0: จีโบหุยไฮนักเลอร์เอ็ดดี้กรับประอันตรุนบุเปรย์บดีเตยล่าหุยลำนักกรับปนบริยาวอดีลับเปิดโดยกิตซอบัวบอนบัลไฮตังกลังกลเปิดประบินกรับแคร์หุยลำนักดีลอร์จีโบปนเปิดเอกลกรับดูบัลหุยลำนักกลนุยสักลำตรองระบบบัวดามเวียนเติมกรับปนบริยาวเกลมเบาดูบัลมาก่อนเจงฮีเลอร์บัวเรือบอลลานเอียงกล
2: เบยงแกปบเกตลังกลเบจิโบอึกปอลประแกวตะประเลซาดักกราปบริเจงเบบอนแกงิเตินกลตึงแอร์อึกกลตรองซากเติมบอนเตยนับกราโตตากุตรองเบตองเฮรบินปอบอนลานเตยนับกราเอกลกรัมปอลประเกลตองตาประเลซาลำอันเฮกนอฮันระปาเตยไตลาหุยลำนักแกงิเตินกลอึกปงเฮแกปบนอตองเติมประเลซาดักกราปบริเจงเบเตยเอียงกลไอ้เกิดเป็นสักแต่ละตาปราลซาจีโบเวดังกลังกลตาปรันติปอร์ตายลังกวลยะในปนลานหุยลำนักกลกรับปูลประกาศลังเปื้อแดงนอเพียนปึกนกนานจนยังนอเอียงระงับปนลานยิ่งหันหยดยัดด้วยกลเฮร์จอดอเปื้อเนรไดอันจริงดังเฟียนบอลเฮดเดอร์คุยไฮแก่นอกึดเฟิงกัลเบอร์นุยซักเติมตาบรอนตีปอร์ใต้ร่างโกลจะในปนลานลำหุยนักกัลกรับปอลประกาศลังเปิดแดงคาร์ซักบรอเลซาตาเห็นฮักเยฮันลำหุยนักกรับปอลบรอเลรอบอลลานเติม
0: ดังกนุกนายึดถึงกลางกลเกิลเปิบนอดองตาบรอเลซาบรอนักรองก่อนนอมบรอเรียมระอาร์บรอนักตักตุงหางเบอร์บอนเดยนักกระกลลำปบริจิงเด็บลานเอียงกลเบ
2: ดังแอร์ปุ่งเฮในระบ้าเบอร์บอนแอร์เตยเฮตากรับนำและเมื่อปุ่งเฮในปนลานแกวิ่งเดียนต้องร้อยนางรำแฮร์ตำเกร็บนุยสักตุบาลกรับปนรอยเดยลำหุยนักกลตากรับนำเปยงนองีเตินหอเจ็ดลังสอนึกนุยสักเกตลังไปจิบโบบอนฮิดึกเกินเปาะตุบลก่อนเจงบอนเติมเบอร์แกหน่อยแปลมให้เฮร์กัลรอตามัดปมนรุปตะเงยมนงประปมแฮมโตตะเงยยันรุปจารตะแรกมงหอเปลไฮเตินยอตะอลักกันละมัดในพลานกัมปอล